สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องคากุยาฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมี2ตอนจบโดยวันนี้เป็นตอนจบดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Yumega Yuwenara หรือถ้าความฝันเป็นความฝันโดยโอซาวะเคนจิขอเชิญรับฟังครับ

ุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิเสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องคาโงยะฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมี2ตอนจบโดยวันนี้เป็นตอนที่2และตอนจบเรามาฟังกันเลยค่ะเรามาฟังเรื่องย่อของตอนที่แล้วกันก่อนนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพ่อเฒ่าคนหนึ่งพบไม้ไผ่เรืองแสงที่โคนต้นและพอตัดไผ่ต้นนั้นก็พบเด็กหญิงแรกเกิดตัวจิ๋วน่ารักพ่อเฒ่าไม่เคยมีลูกจึงพาทารกน้อยกลับบ้านและสองตายายก็ช่วยกันเลี้ยงดูทนุถนอมเด็กน้อยที่ตายายตั้งชื่อให้ว่าคาโงยะฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมีเติบโตเป็นสาวงามมีชายหนุ่มมาขอเป็นคู่ครอง5คนแต่นางตั้งเงื่อนไขให้ชายทั้ง5ไปหามหาสมบัติมาให้คนละอย่างทุกอย่างล้วนแต่ยากเย็น3คนล้มเหลวถอนตัวไปแล้วและวันนี้เราจะมาฟังกันว่าที่เหลืออีก2คนจะนำมหาสมบัติมาให้นางได้หรือไม่เจ้าชายอิจิตสุคุริโนมิโกะออกเดินทางไปที่นั่นที่นี่เพื่อหาบาตรหินที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บิณฑบาตครั้งหนึ่งเจ้าชายพบบาตรหินสกปรกใบ

0: ้คามุยาฮิเมะนางเห็นเข้าก็บอกว่าเราลองเอาผ้าผืนนี้มาเผาดูกันดีกว่าแต่ทว่าพอโยนผ้าลงไปในกองไฟผ้าก็ติดไฟลุกโพลงมอดไหม้ไปเป็นเท่าทานในพริบตาเดียวชายทั้งห้าไม่มีใครนำมหาสมบัติที่คางุยาฮิเมะต้องการมาให้ได้เลยสักคนเดียวเรื่องราวของคางุยาฮิเมะเล่าลือกันไปจนถึงพระกันของพระจักรพรรดิพระองค์ทรงคิดที่จะได้ยนต์โฉมคางุยาฮิเมะสักครั้งจึงส่งคนไปเจรจาแต่นางก็ไม่ยอมให้พบวันหนึ่งระหว่างเสด็จกลับจากล่าสัตว์พระจักรพรรดิทรงแฝงพระวรกายเข้าไปใกล้บ้านของคางุยาฮิเมะและก็ได้ยนต์โฉมเจ้าหญิงประกายรัศมีโฉมงามสมดังปรารถนาพระองค์ทรงจ้องมองโฉมงามไม่วางตาพลางรำพึงว่า
1: ความงามล้ำเลิศเช่นนี้คือความงามที่พิเศษเหนือความเป็นจริง
0: และพอจะเสด็จจากมาพระองค์ก็ต้องเหลียวหลังกลับไปมองนางมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกกว่าจะทรงตัดพระทัยเสด็จกลับไปได้จากนั้นมาพระจักรพรรดิก็ทรงมีพระอักษรถึงคางุยาฮิเมะมิได้ขาดจนในที่สุดคางุยาฮิเมะเองก็เริ่มเขียนต่อพระองค์3ปีผ่านไปคางุยาฮิเมะเริ่มทำหน้ามองเศร้าเมื่อมองพระจันทร์และพอถึงเดือน9นางก็ร้องไห้คร่ำครวญพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเห็นดังนั้นจึงไต่ถามด้วยความห่วงใยคางุยาฮิเมะบอกตากับยายว่าข้าไม่ใช่คนโลกนี้หรอกนะจ๊ะตายายจริงๆแล้วข้ามาจากพระจันทร์วันขึ้น15ค่ำที่จะมาถึงครั้งต่อไปพวกที่พระจันทร์จะมารับและข้าก็จะต้องกลับพระจันทร์จ้ะพ่อเฒ่าแม่เฒ่าตกตะลึงและพอรู้สึกตัวก็โศกสลดฝ่ายพระจักรพรรดิเมื่อทรงทราบก็ส่งข้าทาสบริวารมาที่บ้านคางุยาฮิเมะสั่งให้ช่วยกันขับไล่คณะทูตพระจันทร์กลับไปและแล้วก็ถึงคืนวันขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงพ่อเฒ่านำตัวคางุยาฮิเมะเข้าไปซ่อนไว้ในห้องที่อยู่ลึกสุดของคฤหาสน์แล้วลั่นดาลแน่นหนาส่วนทหาร 2,000 คนของพระจักรพรรดิต่างโกงคันธนูพาดลูกศรเตรียมพร้อมรับมือกันเต็มที่บางก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาคฤหาสน์บางก็ไปซุ่มตัวอยู่ที่รั้วพอกลางดึกทั่วบริเวณคฤหาสน์ก็สว่างพลึบขึ้นทันทีราวกับพระจันทร์เต็มดวง10ดวงสาดแสงลงมาพร้อมกันรถเหาะพาคณะทูตพระจันทร์เคลื่อนลงมาจนเกือบถึงพื้นดินเหล่าทหารตื่นตะลึงหมดแรงไปตามๆกันไม่อาจต่อสู้ส่วนทางด้านคางุยาฮิเมะนั้นเล่าด้านที่ขัดประตูห้องที่นางซ่อนตัวอยู่ก็เลื่อนหลุดไปเองและประตูในบ้านทุกบานก็เปิดกว้างในที่สุดคางุยาฮิเมะก็ต้องออกมาจากห้องตามคำวิงวอนของทูตพระจันทร์เข้าไปกล่าวขอบคุณพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่กำลังร้องไห้ด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนขอโทษที่นางไม่อาจตอบแทนพระคุณที่ได้เลี้ยงดูมาให้สมกับเป็นลูกที่ดีแล้วนางก็หยิบเสื้อผ้าชุดนางพระจันทร์ออกมาสวมใส่ก้าวขึ้นรถเหาะซึ่งค่อยๆเหินขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ามกลางความเงียบสงบสองตอนจบของคางุยาฮิเมะเจ้าหญิงประกายรัศมีจากโลกพระจันทร์ก็จบลงอย่างเศร้าส้อยเพียงเท่านี้ค่ะ
2: พระจันทร์ส่งรถเหาะมารับคางุยาฮิเมะกลับไปฟังแล้วเนี่ยไม่ผิดอะไรกับฉากหนึ่งของนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยนะครับ
0: ค่ะ

0: นิยายโบราณเรื่องนี้น่าจะมีอิทธิพลมากต่อผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินและนักเขียนรุ่นต่อๆมานะคะ
1: อย่างม้วนภาพเขียนแผ่นยาวที่มีคำบรรยายประกอบหรือว่าเอมาคิที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงสมัยเอโดะเมื่อราว260ปีที่แล้วก็มีผลงานที่เป็นเรื่องราวของคากุยาฮิเมะอยู่ด้วยนะครับ
0: เอมากิเรื่องคากุยาฮิเมะเป็นงานชุดใหญ่มากค่ะวาดภาพพร้อมคำบรรยายเรื่องราวประกอบเป็นฉากๆตั้งแต่เมื่อพ่อเฒ่าพบคากุยาฮิเมะเมื่อนางโตเป็นสาวมีชายมาหมายปองไปจนจบและหนึ่งในฉากนั้นก็คือฉากคณะทูตจากพระจันทร์นำเสลี่ยงขี่เมฆลงมารับคากุยาฮิเมะดูล้ำยุคจริงๆค่ะทำให้คิดว่าคนสมัยเมื่อพันปีมาแล้วคงมีความคิดเรื่องอวกาศกันด้วยค่ะ
1: ครับท้องฟ้ากว้างใหญ่ไม่มีขอบเขตจูงใจให้มนุษย์เราจินตนาการถึงอะไรๆที่อยู่บนท้องฟ้านะครับน่าจะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วและความอยากรู้อยากเห็นนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้มีการบุกเบิกอวกาศอยู่จนทุกวันนี้ครับ
0: เรื่องคากุยาฮิเมะนี้นะคะนอกจากจะมีแรงจูงใจทางด้านจิตรกรรมภาพเขียนแล้วยังมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ใช้คนจริงๆแสดงและเมื่อไม่นานมานี้สตูดิโอผู้สร้างแอนิเมชันระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นก็ได้สร้างผลงานแอนิเมชันเรื่องคากุยาฮิเมะให้ได้ชมกันซึ่งก็เป็นที่กล่าวขวัญกันถึงความงดงามของภาพวาดที่มีลายเส้นและสีที่ละมุนละไมคงความเป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมญี่ปุ่นรวมทั้งเพลงประกอบที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันของสตูดิโอแห่งนี้ค่ะนอกจากนั้นยังตีความเนื้อเรื่องของนิยายโบราณเรื่องนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจด้วยนะคะ
1: ฟังอย่างนี้แล้วนะครับคงต้องพยายามหาทางให้ได้ชมกันแล้วล่ะครับ
0: สำหรับตอนจบของคากุยาฮิเมะเรื่องของเราวันนี้เล่าว่าคากุยาฮิเมะขึ้นรถเหาะกลับไปพระจันทร์และในม้วนภาพก็วาดเป็นเสลี่ยงขี่เมฆลงมาแต่ก็ยังมีอีกท้องถิ่นหนึ่งทางด้านใต้ของจังหวัดชิซูโอกะซึ่งเชื่อกันว่าถิ่นกำเนิดของคากุยาฮิเมะอยู่ในบริเวณนั้นของภูเขาฟูจิค่ะและในตอนท้ายคากุยาฮิเมะไม่ได้กลับไปดวงจันทร์นะคะแต่เดินขึ้นไปบนภูเขาฟูจิแล้วก็สิงสถิตเป็นเทพประจำภูเขานั้นเองค่ะได้ยินมาว่ายังมีทางเดินเล็กๆที่นางเดินผ่านขึ้นไปเหลือมาจนทุกวันนี้ค่ะ
1: บริเวณภูเขาฟูจินี่ก็ยังมีศาลเจ้านะครับที่เกี่ยวข้องกับคากุยาฮิเมะอยู่หลายแห่งอย่างเช่นศาลเจ้าคันจิกุเซงเกงที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่คากุยาฮิเมะอาศัยอยู่กับตายายแล้วก็เติบโตขึ้นมานะครับเพราะว่าละแวกนั้นมีป่าไผ่ฤดูหนาวต้นสูง 2-3 เมตรออกหน่อในฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวซึ่งน่าจะคล้องจองกับเนื้อเรื่องครับ
0: อย่างไรก็ตามนะคะฟังเรื่องคากุยาฮิเมะแล้วรู้สึกทึ่งกับจินตนาการที่กว้างไกลไปถึงอวกาศของคนโบราณมากเลยค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าฮันนีมูนหรือน้ำผึ้งพระจันทร์โดยโฮโซโนะฮารุโอมิขอเชิญรับฟังครับ

0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สักกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องซังเนนเนทาโรหรือทาโรเจ้าหนุ่มนิทราผู้หลับไหลอยู่นาน3ปีดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานที่กลุ่มกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอุตาโตะกีตาร์หรือบทเพลงจากกีตาร์โดยคิรินจิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิครับ
1: สวัสดีค่ะนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจนเป็นตำนานในญี่ปุ่นที่จะได้ฟังกันในวันนี้คือเรื่องซันเนนเนทาโรหรือทาโรเจ้าหนุ่มเนทราผู้หลับไหลอยู่นาน3ปีเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเร

0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วหญิงชาวนายากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อทาโรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสองแม่ลูกช่วยกันทำงานขยันขันแข็งแต่ก็ยังแทบไม่พอเลี้ยงปากท้องพื้นดินแห้งผากอากาศแห้งแล้งอาหารจึงขาดแคลนแม่ของทาโรทำงานหนักเกินกำลังจึงตายจากไปทิ้งให้ทาโรอยู่อย่างเดียวดายเพียงลำพังจึงได้แต่เศร้าโศกเสียใจแม่หลังจากที่งานศพของแม่ผ่านพ้นไปแล้วก็ยังร้องไห้คร่ำครวญและแล้วทาโรก็นอนหลับไปทาโรเอาแต่นอนนอนนอนแล้วก็นอนหลับอยู่อย่างนั้นจนเพื่อนบ้านพากันมาดูด้วยความเป็นห่วงทาโรหลับไม่ยอมตื่นเวลาที่เพื่อนบ้านเอาอาหารมาให้ทาโรก็กินทั้งที่ยังหลับอยู่เจ้าหน้าที่หมู่บ้านมาหาคุยกับทาโรเสียงดังลั่นแต่ทาโรก็ไม่ตื่นเด็กๆแถวบ้านมาแย่เขี่ยแข้งเขี่ยขาให้จักกะจี้ทาโรก็ได้แต่ชักขาหลบแล้วก็หลับต่อไปสามปีผ่านไปไร่นาของทาโรก็รกรุงรังไปด้วยวัชพืชเวลาผ่านไป3ปีเช้าวันหนึ่งจู่ๆทาโรก็ลืมตาตื่นออกไปไร่นาแล้วก็ลงมือถางวัชพืชที่ขึ้นสูงแทบจะท่วมหัวทาโรตั้งหน้าตั้งตาพรวนดินแล้วก็ไถนาจนชาวบ้านเห็นเข้าก็ประหลาดใจร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: เฮ้ยพวกเราทาโรเจ้าหนุ่มนิทราที่หลับไหลอยู่นาน3ปีตื่นแล้ว
0: แต่ขณะนั้นหมู่บ้านก็ยังเดือดร้อนเพราะภัยแล้งที่ยืดเยื้อทาโรได้ยินเรื่องนี้เข้าก็แบกจอบขึ้นบ่ามุ่งหน้าไปยังแม่น้ำชาวบ้านคนหนึ่งร้องถามทาโรว่า
1: ทาโรเจ้าจะไปทำอะไรที่แม่น้ำ
0: ทาโรตอบว่า
1: ข้าจะไปขุดดินทำร่องชักน้ำเข้านา
0: ชาวบ้านหัวเราะกันใหญ่แล้วก็บอกว่า
1: ทาโรแม่น้ำอยู่ตั้งไกลโพ้นเจ้าจะไปขุดร่องทำทางน้ำด้วยจอบอันเดียวเนี่ยนะไม่มีทางทำได้หรอก
0: แต่ทาโรก็ออกเดินมุ่งหน้าไปไม่ฟังเสียงครั้นพวกเด็กๆในหมู่บ้านได้ยินเรื่องราวของทาโรต่างก็บอกกันว่า
1: ข้าจะไปช่วยทาโร
0: พวกเด็กๆตามทาโรไปทีละคนสองคนทุกคนเดินเดินและก็เดินไปในที่สุดก็ไปถึงแม่น้ำทาโรใช้จอบขุดดินขุดขุดแล้วก็ขุดพวกเด็กๆก็ช่วยกันขุดด้วยพ่อแม่ของเด็กๆเป็นห่วงลูกจึงตามไปดูว่าเด็กๆทำอะไรกันบ้างและพอเห็นเข้าก็ประทับใจที่ทาโรกับเด็กๆช่วยกันขุดดินอย่างไม่ลดละเพื่อทำทางชักน้ำเข้าไร่เข้านาและแล้วพวกผู้ใหญ่ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยจนในที่สุดเมื่อตะวันใกล้ลาลับขอบฟ้าทางน้ำก็ไปถึงไร่นาของหมู่บ้านแล้วน้ำจากแม่น้ำก็ไหลตามทางน้ำไปยังไร่นา
1: สำเร็จแล้ว
0: ทุกคนตะโกนขึ้นพร้อมกันแล้วก็พากันขอบอกขอบใจทาโรนับจากวันนั้นมาแม้ยามเกิดภัยแล้งหมู่บ้านนี้ก็ยังเพาะปลูกข้าวได้มากมายโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำแล้วหมู่บ้านก็มั่งคั่งขึ้นทาโรเองก็ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและอยู่ร่วมกับทุกคนในหมู่บ้านอย่างมีความสุขค่ะและเรื่องราวของซันเนนเนทาโรหรือทาโรเจ้าหนุ่มนิทราผู้หลับไหลอยู่นาน3ปีก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะThank you.
1: แม้นอนหลับอยู่นานตั้ง3ปีตื่นขึ้นมาทำงานได้ผลสำเร็จขนาดนี้แสดงว่าเจ้าหนุ่มทาโร่ไม่ได้นอนขี้เกียจอยู่เฉยๆแน่ๆนะครับความสูญเสียแม่ทำให้หมดกำลังใจที่จะทำอะไรๆเท่านั้นเองแต่ว่าสมองยังคงทำงานตามปกติ
0: ค่ะและถึงเวลาคับขันนะคะก็ลุกขึ้นมาใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้ทันการเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆค่ะ
1: กล่าวกันนะครับว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากเรื่องราวของนักรบซามูไรคนที่เปลี่ยนอาชีพมาทำไร่ทำนาที่เขตอาสะในจังหวัดยามากุจิทางตะวันตกด้านทะเลญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำซึ่งก็ทำให้ชาวไร่ชาวนาต้องเดือดร้อนกันมากครับ
0: ซามูไรผู้นั้นนะคะใช้เวลานานถึงราว3ปีคิดหาวิธีชลประทานชักน้ำเข้าไร่นาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดน้ำในท้องถิ่นค่ะจนในที่สุดเขาก็สามารถหาทุนมาสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านช่วยให้สามารถระบายน้ำเข้าไปตามไร่นาของชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงค่ะ
1: ครับแล้วก็เขื่อนที่ซามูไรคนนั้นหาทุนมาสร้างเอาไว้มีอยู่จริงนะครับอยู่ที่แม่น้ำอาสาในเขตอาสาจังหวัดยามางูจิแต่ว่าเขื่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อตามคนสร้างคงเนื่องจากไม่อยากเปิดเผยนามครับ
0: ชาวบ้านค่ะก็เลยตั้งชื่อกันเองว่าเขื่อนเนทาโรหรือทาโรเจ้าหนุ่มนิทราแล้วก็เล่าเรื่องสู่กันฟังจนเป็นตำนานของท้องถิ่นค่ะ
1: ครับแล้วก็พอเล่าต่อๆกันไปนานเข้าที่ว่าคิดหาวิธีแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่3ปีก็คงกลายเป็นนอนหลับไหลอยู่3ปีไปนะครับนอกจากเขื่อนเนทาโรในแม่น้ำอาสาแล้วใกล้ๆกันนั้นยังมีศาลเจ้าที่ชื่อว่าเนทาโรอาราจินจะเป็นที่ระลึกถึงผู้บุกเบิกการชลประทานช่วยให้ชาวบ้านในท้องถิ่นรอดพ้นจากภัยน้ำแล้งด้วยครับ
0: แล้วก็ที่หน้าสถานีรถไฟอาสะนะคะก็มีรูปหล่อทองแดงค่ะชื่อว่าเนทาโรตั้งตระหง่านอยู่ด้วยแสดงว่าได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษการชลประทานของท้องถิ่นค่ะและท้องถิ่นนี้นะคะก็จะจัดงานเทศกาลเนทาโรในช่วงปลายเดือนเมษายนทุกปีด้วยค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Go Around in Circles หรือวนเวียนไปมาโดยอุเมอิมิซากิขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุลไรและผมแชร์รัฐถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です東京からお送りします
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.